0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe

ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเส

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: จบไป10เพลงต่อเนื่องกันแบบยาวๆเลยนะฮะทุกต้นชั่วโมงแบบนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: wow.
0: ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก ETC X กับ The Parkinson เมื่อไหร่จะบอกนะฮะแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่า FJ ญี่ปุ่นมารายงานตัวแล้วเช้าวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนะครับผมศุกร์สุดท้ายของเดือนนี้เดือน5กันแล้วนะครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมมาอยู่เป็นเพื่อนกันดูแลชาว Flex แทน FJ Bam 1วันนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราเจอกันตอนเช้าๆแล้วก็ตอนบ่ายด้วยเวลาปกติของปุ่นนะครับผมแม่เช้าวันนี้ออกมานะฮะมาพร้อมกับอากาศค่อนข้างจะอึมครึมเมฆเยอะพอสมควรแล้วรู้อะไรไหมชาวเฟกเพิ่งล้างรถไปเมื่อวานนี้ตอนเย็นไม่รู้ว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่านะครับเป็นแบบนี้ตลอดเลยเนาะเวลาที่เราเอารถเข้าไปล้างโอ้โหออกมาเอี่ยมๆปรากฏยังไงฝนตกตลอดเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะฮะแม่เผลอแป๊บเดียวผ่านไปแล้ว5เดือนนะครับผมใกล้จะ5เดือนเต็มทีจะเข้าสู่เดือน6อย่างเป็นทางการแล้วโหทุกคนเวลาผ่านไปแบบเร็วมากๆเลยนะครับเหมือนกับเพิ่งเค้าดาวกันมาเองตอนนี้เผลอแป๊บเดียวจะครึ่งปีกันแล้วไม่รู้ว่ามีใครรู้สึกเหมือนปุ่นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าวันนี้บรรยากาศวันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานในวีคนี้ในเดือนนี้แล้วนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาได้ที่แอป Flex Connect ของเราเลยขอบคุณด้วยนะครับบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะ Swinging

0: กินกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: เชื่อว่าหลายๆคนมีช่วงเวลาที่คิดถึงมีคนที่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเราคิดถึงได้นะแต่ก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ด้วยนะฮะอยู่กับตัวเองให้เป็นด้วยก็หลังจากห่างหายการทำเพลงไปนานกลับมาแล้ว Telex นะฮะกับซิงเกิลนี้พบกันอีกเลือกมาส่งท้ายชั่วโมงแรกในเช้าวันนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended ก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะครับญี่ปุ่นก็มีแคมเปญดีๆจากธนาคารออมสินมาฝากกันด้วยเรียกว่าเป็นบ้านเติมทุนนะฮะ wow. แค่คุณมีบ้านห้องชุดมีที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระก็ได้แล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นนะฮะบ้านช่วยคุณได้ธนาคารออมสินขอแนะนำนี่เลยครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับผมสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวา2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาใครสนใจสอบถามข้อมูลนะครับโทรได้เลยที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วงานจาก CVS Bacon กับเพื่อนดีเด่น Season 5 Featuring No One Else อยากอินเพลงรักแล้วก็ Cocktail กับเธอด้วยเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้ากับ FJ ญี่ปุ่นนะครับที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: Bobacon, Bobacon, eh?
4: Bob

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

ภูมิพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้ง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music
3: เพลงฮิต
2: 45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ากใจจากอิงวรันธรนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในเช้าวันนี้นะฮะแล้วก็จะบอกว่าวีคที่แล้วคุณอิงแวะมาฝากเพลงใหม่กับเราไปเรียบร้อยกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าจำไว้ใครที่พลาดไปดูย้อนหลังได้เลยนะฮะทาง YouTube ของ Flex Connect คุณจะได้ฟังเวอร์ชันเพลงจำไว้แบบสดๆ ด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเสียงสูงมากเพลงนี้แล้วบุญก็มีเห็นหลายๆคนนะเอาคลิปนี้ไปทำลงTikTokทำลง IG ว่าเสียงมันจะสูงไปไหนนะครับผมแม่พูดถึงโซเชียลมีเดียเนี่ยเมื่อวานนี้ปุ่นก็เล่น Instagram ตามปกติไถฟีดไปเห็นโพสต์หนึ่งคือเขามีการรวบรวมคำที่ถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์คำว่าคำด่าเหล่านี้ลงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับคุณอาจจะถูกฟ้องโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้จริงๆเนี่ยอยากจะเอามาบอกมาแชร์ให้ชาวเฟล็กซ์ได้ฟังกันมากๆแต่กลัวว่าจะออกอากาศไม่ได้หรือถ้าเกิดพูดไปเนี่ยโดนพักงานแน่นอน ก็เลยอยากไปให้ดูหาดูกันด้วยนะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดช
6: ั
5: ดท
6: ุ
5: กคำ
6: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา

มาม่าโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีวิตอีเวนต์ป๊อปดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

ใครที่กำลังพยายาม move on จากความรักครั้งเก่านะครับทั้งๆที่ในใจก็ยังคิดถึงอยู่แล้วก็รู้ตัวดีว่าไม่มีความสุขเท่ากับตอนที่มีอีกฝ่ายอยู่โอ้โหเพลงนี้คือเพลงของคุณเลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องๆวง Bus Because of You I Shine นะฮะดีใจที่ไม่มีเธอ happy เลือกมาส่งท้ายชั่วโมงที่2กันในช่วงนี้กับ Flex Recommended Flex Next Hour ใกล้จะ10โมงกันแล้วหลายๆคนก็น่าจะอยู่ที่โต๊ะทำงานที่ออฟฟิศกันเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ถึงนะครับคุณต้องรีบนิดนึงแล้วนะฮะ เดี๋ยวอาจจะโดนตามตัวกันได้ส่วนยังไงชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงสุดท้ายในช่วงเช้าวันนี้

0: ครขอเพลง No One Else เข้ามาเดี๋ยวรอฟังได้เลยนะฮะเหตุผลของการมีชีวิตอยู่คือการได้พบกับเธอมีซิงเกิลจาก Clear X กับแบงค์ปรีติตัวร้ายแล้วก็ส้มมารีฟีเจอริ่งกับพี่โอ๊ตปราโมทกับโลกอีกใบด้วยใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อฮะ
1: Flex Flex Next Hour 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: กุหลาบนะฮะซิงเกิลจาก F Hero featuring การตองทุ่งเงิน X กับสรันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ฟังก็น่าจะร้องตามกันได้แน่นอนเพราะว่าเพลงนี้คือมันฮิตมากๆฮิตถึงขั้นที่ว่าหลานสาวปุ่นเพิ่งจะ3ขวบร้องเพลงนี้ได้แล้วทุกคน คือแบบว่าฮิตเบอร์นั้นเลยนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงที่3กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ปุ่นจะมารับสายผู้โชคดีใครที่ลงทะเบียนไว้ในกิจกรรม Flex Delivery ของเราเดี๋ยวมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าขอบคุณด้วยครับช่วงนี้ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: ได้เวลามาแจกกันแล้วนะฮะบอกเลยว่าวันนี้ชาวเฟล็กซ์คนไหนที่เป็นสายสแน็คชอบเคี้ยวขนมกรุบกรุบกรอบกรอบนะครับจะต้องฟินแน่นอนเลยนะฮะก็ทีมงานติดต่อคุณบาสกี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณบาสกี้ไม่สะดวกเข้าสายจริงๆยังไงก็ต้องยินดีกับคุณบาสกี้ด้วยนะครับผมอยู่แถวๆ RCA นี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวส่งให้ฟินกันแน่นอนความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่เลยจากโรงภาพยนตร์ SF Cinema กับคอนสติ๊กนะฮะข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นอย่างรสต้มยำโนริสาหร่ายนะครับแล้วก็บาร์บีคิวด้วยแล้วก็ยังมีโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติเหมือนกันโปเตโกซีซอลนะครับโปเตโกบาร์บีคิวแล้วก็โปเตโกโนริซีวีดส่งให้คุณบัสกี้ได้พักเบรกได้ฟินกันแบบฟรีๆเลยนะครับ3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนชาวเฟล็กซ์คนไหนอยากฟินเหมือนคุณบาสกี้แบบนี้อย่าลืมไปโหลดแอป Flex Connect ของเราแล้วลงทะเบียนกันเลยนะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: 18มนุษย์ทองคำนะฮะซิงเกิลจาก Playground ที่บอกเลยว่าเพลงนี้เป็น DNA ของ Playground มากๆแฟนๆคือปรบมือให้เลยนะครับผมซึ่งก็บอกว่าเพลงนี้นะฮะหยิบเอาแรงบันดาลใจจากภาพการฝึกวิทยายุทธต่างๆการผ่านด่านของเหล่าจอมยุทธในหนังจีนกำลังภายในมานะครับก็มาเปรียบกับคนที่เคยผ่านความรักพังๆมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่แทนที่จะล้มเนี่ยก็กลับกลายเป็นการอัพสกิลหัวใจให้มันแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งเลยนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เดี๋ยวตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนกลับมาเจอกันอีกครั้งตอนบ่าย2นะฮะทุกคนชั่วโมงหน้าส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Team สุดเท่ของเราเลย

0: มี3เพลงนี้จัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะงานจากกวินดี featuring กับ Black Heart ได้แค่เดินมาส่ง The Last Walk น้ำรณเดชให้ฉันดูแลเธอแล้วก็ Free Hand กับสักวันจะไม่แตกสลาย Dear Trauma ได้ฟังกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวเจอกันตอนบ่าย2นะครับผม
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ปอบคอนปอบปอบคอนเอ้ปอบคอนปอบปอบ

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
3: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ไม่อยากให้เป็นเขา Why Though จาก Time ไทยครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 เป็นเวลาของ FJ พิมพ์นั่นเอง Happy Friday กับชาว Flex ด้วยนะ3ชั่วโมงเต็มที่เราจะได้อยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับส่วนหนุ่มทำไทยล่าสุดกำลังจะมีซิงเกิลที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันในวันที่2นี้นะครับกับเพลงวันติงนั่นเองซึ่งหนุ่มทามถอดอีกแล้วเพลงนี้บอกได้เลยนะฮะสาวๆเตรียมกรี๊ดเอาไว้เลยหนุ่มทามนี่เป็นเจ้าพ่อ R&B เพื่อนรักที่ชอบถอดชอบทำให้ทุกคนรู้สึกสิวกิ้วจริงๆนะซึ่งคอนเสิร์ตเร็วๆนี้จะมีด้วย The Titan นะฮะซึ่งรวมตัวตึงไว้เลยไม่ว่าจะเป็นเจฟซาเตอร์แล้วก็มีพีพีกริดด้วยแล้วก็ยังมีแบมแบมด้วยหลายด้อมมารวมตัวกันแบบนี้แฟนๆลุ้นเลยฮะว่าจะมีโชว์อะไรมาให้กับแฟนๆได้เซอร์ไพรส์กันบ้างนะครับผมแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com

0: เป็นเพลงที่เหมาะกับซัมเมอร์ที่สุดเลยนะฮะสำหรับซิงเกิลล่าสุดจากน้องๆวงพิกซี่กับเพลงเชคคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองแล้วก็ได้นักแต่งเพลงมือทองอย่างน้องแกลชันนี่นะครับที่นอกจากร้องเพลงเพราะแล้วยังแต่งเพลงฮิตมากมายด้วยมาร่วมเขียนเพลงนี้ด้วยนะเจพิมก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้กับชาวเฟล็กซ์หลายๆคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ครับเฟล็กซ์ recommended
1: Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้าลุยกันต่อกับ FJ Pim นะฮะและจะมี3เพลงนี้นะรอทุกคนอยู่แล้วนะครับมีเพลงอะไรบ้างเอ่ยไปฟังกันเลย
2: แล้วเธอจะกลับมาทำไมเธอมาเพื่อบอกลาก
0: ลับมาเพื่อบอกลาจาก Paper Planes ครับและเพลงต่อไปเพลงนี
2: ้เพื่อนกันภาษา
0: ขอโทษละกันจากพีพีกรีดและเพลงต่อไปเพลงนี้ครับ

0: ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จากลุลาฟีทริงซินซิงคูล่าครับทั้ง3เพลงนี้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้วในช่วงเที่ยงนะครับมาลุยกันต่อดีกว่าทุกคนเฟล็กซ์เฟล็กซ์
1: next hour ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: และนั่นคือเพลงนิโคทีนของวงเมอร์ครับมีชาวเฟล็กซ์คนไหนเคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบคนที่คอยอยู่ข้างๆแม้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้รักตัวเราเองกลับนะฮะมองเราเป็นแค่ที่พักใจชั่วคราวบ้างไหมเหมือนเป็นนิโคทีนนะฮะโหซึ่งเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่เจ็บนะฮะจะย้อนกลับมาฟังเพลงนี้ตลอดอะสำหรับชาวเฟล็กซ์คนไหนอยากไปลุยกันต่อยาวๆแบบนอนสต็อปนะฮะมาต่อกันเลยนะฮะในทางออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ได้นะหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.flexconnect.net นะครับสะดวกทางไหนมาทางนั้นกันต่อได้เลย
1: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event

0: ออฟดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

ไปกันต่อกับชั่วโมงสุดท้ายของ FJP ในวันนี้นะครับทุกคน3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วนะครับในช่วง1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: หรือดูอกหักจากแคลอรี่บลาบลาทั้ง3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยมาเจอกันต่อนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: และนั้นคือเพลงทีละน้อยครับจากวง Hers เปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 น่าจะคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับเพลงทีละน้อยซึ่งเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฮิตของพี่ๆวง Hers เลยนะฮะ21ล้านวิวส่วนซิงเกิลล่าสุดของเขานะครับปล่อยมาเมื่อ3เดือนที่แล้วกับเพลงทุกความหมายหรือว่า You ซึ่งเพลงนี้ความพิเศษอยู่ตรงไหนรู้มั้ยฮะอยู่ตรงที่พระเอกนาง AMV คู่จริงอย่างพี่ชินชินวุฒิกับลิลลี่ซึ่งเป็นเพลงหวานๆที่บอกได้เลยนะครับว่านอกจากฟังเพลงแล้วดู MV ก็ใจฟูเลยทีเดียวเนาะใครอยากฟังเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้ด้วยนะครับอ่ะสำหรับชาว Flex คนไหนที่ยังอยู่นะฮะเรามาอยู่ช่วงท้ายๆในชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Team แล้วเหลือกันอีกไม่กี่เพลงเท่านั้นอยู่รอฟังกันด้วยนะครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะต้องขอขอบคุณบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อย

0: อิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Leg Recommended

0: ซิงเกิลล่าสุดจากพี่ๆวง Slap Kiss ครับกับเพลงไม่มีที่ยืนหรือว่า No Role เป็นเพลงสุดท้ายนะครับที่ FJP ได้มาเปิดให้ชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาของ FJ พีมแล้วทุกครั้งที่มานะฮะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวเกินทุกคนอยากอยู่ด้วยกันยาวๆจังเลยอ่ะแต่ว่าหมดจริงๆแล้วแต่ชั่วโมงหน้าครับกลับมาเจอกันด้วยกับ FJ ญี่ปุ่นซึ่งก็น่าจะได้เจอกันไปแล้วถ้าใครอยู่ในช่วงเช้านะฮะ FJ ญี่ปุ่นกลับมาอยู่ดูแลทุกคนต่อตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง5โมงเย็นและได้เตรียมมาแล้วด้วยสำหรับ3เพลงนี้ครับในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: อยู่รอฟังกันด้วยนะสำหรับวันศุกร์แบบนี้นะฮะขอให้ทุกคนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่และกลับมาเจอ FJ พิมพ์ด้วยในอาทิตย์หน้าครับพุธถึงศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2นั่นเองไปแล้วนะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อป

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45 Non-stop Musicเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

นับ1 from now on ซิงเกิลจากหนุ่มสุดฮอตอย่างบิลกินนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มากลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่เจอกันไปแล้วเมื่อเช้า

0: านะครับแหมมีหนึ่งคำถามอยากจะมาถามชาวออฟฟิศทั้งหลายนะครับว่าตอนนี้ใบลาพร้อมกันหรือยังครับ จะมาแจกวันหยุดให้ได้รู้กันหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเดือนหน้าเนี่ยคุณลาเพิ่ม3วันจะได้หยุดยาวถึง9วันเลยนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆก็คือสามารถนัดเพื่อนลากกันแบบยกแก๊งจัดทริปเที่ยวต่างประเทศได้เลยคือวันที่1มิถุนาเนี่ยเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาใช่ไหมฮะวันที่3มิถุนาเป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีถ้าเกิดคุณลาเพิ่ม2 4 5มิถุนาเนี่ยหยุดยาวๆ9วันเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้30พฤษภาถึง7มิถุนาแต่ไม่รู้ว่าจะลาทันกันหรือเปล่านะครับผมแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะแพลนกันมาล่วงหน้าแล้วใช่ไหมล่ะแพลนจะไปไหนกันครับเที่ยวเผื่อ FJ ญี่ปุ่นด้วยนะฮะเอาล่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จากชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณโซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

ดีใจที่ไม่มีเธอแฮปปี้นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดสไตล์บัลลาดเลยของน้องๆวงบัส Because of You I Shine นั่นเองเลือกเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับผมกับ Flex Recommended Flex Next Hour ชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่ออีก2ชั่วโมงเลยแต่ว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยใครที่ขอเพลงของตรีมันดาเข้ามารอฟังกันด้วยนะ

0: มีซิงเกิลจาก25 hours นะฮะคนข้างๆ Mayra featuring กับ Z9 Renzone แล้วก็ 3 Man Down ฝันถึงแฟนเก่าได้ฟังกันใน 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn Hey

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop music.
2: สิบเพลงฮิต
1: 45นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: 10เพลง non-stop กันเลยนะฮะเช่น45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันต่อเนื่องชั่วโมงที่2กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับบ่ายๆวันศุกร์วันนี้ที่หลายๆคนน่าจะอยากกลับบ้านอยากจะลุกออกจากโต๊ะกันแบบเต็มทีแล้ว อึดใจเดียวทุกคนครับผมอีกไม่กี่ชั่วโมงจะเลิกงานกันแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้ส่งท้ายกันไว้เป็นซิงเกิลจาก Mean featuring กับพี่แอมอัจฉริยาด้วยรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พออันแฟร์คือต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้เนาะเมื่อมันมีความรู้สึกการเปรียบเทียบขึ้นมากับเรื่องราวของเราที่มันอาจจะมีความไม่เท่าเทียมเพราะจริงๆเนี่ยเราเป็นคนปัจจุบันเป็นคนที่อยู่กับเขาตรงนี้ข้างๆเขาแต่เขากับนึกถึงคนเก่าคิดถึงคนเก่าตลอดเวลาเราก็เลยต้องพยายามอย่างมากเลยให้เขาหันกลับมามองคนที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะเหมาะกับเป็นคนที่อยู่ห่างๆมากกว่าคนที่อยู่ข้างๆก็เป็นได้ก็ต้องลองทบทวนกันดูนะฮะและชั่วโมงนี้ใครอยากฟังเพลงไหนคิดถึงเพลงอะไรก็ request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยขอบคุณด้วยนะครับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuitขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้มจะสวิงกิ้งกับอะไรก็

0: ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยอืมสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: พวกเราไลแคน

0: ดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
2: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
3: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com

0: 18มนุษย์ทองคำจาก Playground นะฮะใครที่โตมาในยุคแบบว่า90 80น่าจะคุ้นๆชื่อนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเพลงนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากหนังจีนกำลังภายในที่เขามีการเปรียบเทียบความรักนะครับกับคนที่ผ่านเรื่องราวมาเยอะๆเนี่ยผ่านความเจ็บช้ำมากับการฝึกวิทยายุทธการผ่านด่านของเหล่าจอมยุทธนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้เรียกว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งพอที่จะยืนได้อยู่ในทุกสนามของความรักกันเลยส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended ส่วนใครที่ผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตมาแล้วตอนนี้กำลังมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาการเงินเนี่ยนะครับบอกเลยว่าบ้านช่วยคุณได้นะฮะ wow. บ้านเติมทุนครับผมแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะครับหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับผมธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตามสบายๆครับเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะฮะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569นะครับที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมา stay tune กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
3: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุเอ็มดิสทริกต์ Flex 104.5
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

หนึ่งเพลงฟังสบายๆจากเจ้านายนะฮะติดเธอซะก่อน Sweet Baby ส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เผลอแป๊บๆชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วในวันนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี่ยังมีเพลงของพีพีกริดด้วยนะกับลังเลซึ่งเมื่ อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับพีพีก็เพิ่งจะแวะมาที่สตูดิโอของเรามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าเก่งไม่พอ good enough ใครที่พลาดไปดูย้อนหลังได้เลยนะฮะทาง Flex Connect ที่ YouTube หรือว่า Facebook ก็ได้ซึ่งในการสัมภาษณ์กับ FJ Sen นะเขาก็พูดถึงเรื่องราวของหัวใจต่างๆนานามีการอัปเดตงานแล้วก็เมามอยถึงคุณหลิงหลิงด้วยก็เป็นนางเอก MV เพลงนี้อยากรู้ว่าเมาอะไรก็ต้องไปหาดูย้อนหลังกันเลยนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้กันโดยเฉพาะใครที่อยากจะมาสยามช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับเขาจะมีการปิดการจราจรหลีกเลี่ยงเส้นทางกันด้วยนะฮะถนนพระราม1ตั้งแต่แยกปทุมวันถึงแยกเฉลิมพ

0: โดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: Flex Leg Recommended This Week
5: หายไปไม่บอกลา

ช็คกันหน่อยแดนซ์กันนิดนึงก่อนจะกลับบ้านกันนะฮะเป็นซิงเกิลจาก3สาวพิกซี่พี่มามาเบลแล้วก็อิงโกกับเช็คนั่นเองเป็นเพลงที่น่ารักมากๆฟังแล้วแบบติดหูแล้วก็ต้องเต้นตามคืออย่างน้อยก็ต้องโยกแหละยอมรับมานะครับว่าใครโยกบ้างนะส่งท้ายในวันนี้กับ FJ ญี่ปุ่นเลยกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedใกล้จะ5โมงกันแล้วเดี๋ยวจะได้เวลาเลิกงานออกไปพักผ่อนไปปาร์ตี้หาอะไรทานดินเนอร์สุกสุดท้ายของเดือนกันนะครับวันนี้รถน่าจะติดสะบัดเลยแหละนะส่วนใครที่หิวหิวอยู่ตอนนี้กำลังหาขนมกรุบกรุบนะครับกินคู่กับอะไรก็อร่อยเอาไว้รองท้องเวลาหิวระหว่างขับรถก็ได้เนาะอยากให้ได้ลองกันกับบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไอติมช็อกโกแลตจะแยมจะชีสก็ได้หมูหยองน้ำสลัดดูเข้ากันนะจะสวิงกิ้งได้ทุกเมนูเลยนะครับหรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยเหมือนกันลองได้เลยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตFlex Next Hour 4:56 นาทีหมดเวลาของ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะครับผมยังไงก็พักผ่อนให้เต็มที่นะลองวีคเอนด์ด้วยบางคนอาจจะออกต่างจังหวัดไปท่องไปเที่ยวกันก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันนะครับผมเมาไม่ขับนะทุกคนแล้วยังไงต้นชั่วโมงหน้ากลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะฮะ

งานจากเปรมแค่คำคำนั้นซิงเกิลจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับ Your Boy TJ นะฮะกลัวลืม The Collection แล้วก็มี New Worry กับกลิ่นดอกไม้ด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้ F จะญี่ปุ่นไปก่อนแล้ว Have a nice weekend นะครับเจอกันวันจันทร์หน้าเลยบ๊ายบาย Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex Rise 4.5
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex Rise 4.5
3: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยบิชชินบัต

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่เลยหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้น

0: ันก่อนเจอเธอจากเจฟซาเตอร์1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Royce 4.5 ก่อนเจอ FJ Sen แน่นอนว่าก็ต้องเจอช่วงนี้กันก่อนเลยนะคะจัดให้แล้ว10เพลงต่อเนื่องในวันศุกร์นะคะที่หลายคนรอคอยสุดๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะมีวันหยุดแบบหยุดยาวด้วยวันจันทร์หน้ากับวันพุธหน้าก็หลายคนได้หยุดกันถ้าเกิดลาวันอังคารด้วยนี่มันคือเฮ้ยอย่างก็ปีใหม่เอาเป็นว่าพักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วก็ถ้ามีภารกิจต้องทำอะไรก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะตามความตั้งใจเลยแล้วก็อย่าลืมมี Flex 104.5 อยู่เป็นเพื่อนแบบนี้ได้ทุกวันโดยเฉพาะช่วงเย็นๆค่ะมีนัดกันกับ FJ Sen 5:00 น.จนถึง 1:30 น.วันนี้อยากฟังเพลงไหนขอกันเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะช่องทางเดียวช่องทางเดิมดีสุดๆสะดวกมากและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: จะอยากจะ

ไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อถูกค้นพบนะคะนี่คือผลงานล่าสุดจาก Freehand ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่เขาทำได้ดีมากเลยเนาะนี่คือการเปิดโหมดรักในเพลงล่าสุดจากศิลปินที่ปกติก็จะเป็นแนวแบบเพลงไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะเนื้อหาเพลงเมื่อถูกค้นพบเป็นเพลงที่เข้มนะคะก็เป็นนักร้องนำนี่แหละแต่งขึ้นมาจากความรู้สึกในวันที่ตั้งคำถามกับตัวเองเรื่องของการซัพพอร์ตได้รับความรักจากคนรอบข้างทั้งคนที่อยู่รอบตัวแล้วก็แฟนคลับด้วยนะคะก็เลยรู้สึกขอบคุณเปรียบเหมือนการได้ถูกค้นพบแล้วก็ทำให้ได้รู้ว่าในวันที่เรามีคำถามแล้วก็สงสัยในตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเรามากๆนะคะนี่คือซิงเกิลส่งท้ายชั่วโมงแรกของเซน

0: ในวันนี้ช่วง Flex Recommended นะคะ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จาก

0: 3เพลงนี้ค่ะที่มีแน่นอนต้นชั่วโมงหน้ารอฟังได้เลยนะคะร่มสีทาวัชรวลีใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปริติและรออยู่ตรงนี้จากหำนะคะที่ Flex 104.5 ที่นี่กับ FJ Sen ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
4: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
5: ม
4: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเส

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45
2: Non-stop music.
1: Play hit. 45 นาที
0: โดย โทโร อาหารแมวของคนเจนใหม่ ประโยชน์จัด ชัดทุกคำ โดเน่ชีสบอล และโดเน่คาราเมลบอล โดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทิ้งท้ายกันด้วยคนหรือไมโครเวฟจากเบลวริสราช่วงเวลาใกล้1ทุ่มที่ฟ้ากำลังจะมืดแบบมืดตื่อละแต่อากาศยังร้อนแบบสุดๆมันคือหน้าฝนที่ร้อนเหมือนกับซัมเมอร์ของแท้นะคะฝนจะตกมาขนาดไหนก็ไม่ได้ทำให้อากาศมันจะเย็นลงสักเท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนยังไงดูแลสุขภาพนะคะก็อากาศแบบยิ่งกว่าไมโครเวฟอ่ะมันไม่ได้เรียกว่าอบอุ่นมันเรียกว่าอบอ้าวมันร้อนมากอย่าลืมดูแลตัวเองเยอะๆการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเอาท์ดอร์ก็ประเมินสุขภาพตัวเองด้วยร่างกายไม่พร้อมก็พักก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนกันแบบพอดีเพราะเขาบอกว่านอนเยอะไปก็ไม่ดีนะทุกคนแต่ที่ทำเยอะได้เลยคืออยู่กับ FJ Zen แบบนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวมีอีกหลายเพลงอยู่ด้วยกันได้ฟังแน่นอนรวมถึงซิงเกิลใหม่จาก Telex นะคะใครที่รอฟังหรือว่ารอได้ซัพพอร์ต Telex ผ่านทาง Flex 104.5 ขอแล้วยังไม่ได้ฟังเดี๋ยววันนี้ฉันจัดให้ในช่วง Flex Recommended Thai ชั่วโมงนี้นะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเนชชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ต

คอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบบ18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย

0: พบกันอีกซิงเกิลนี้จาก Telex นะคะนี่คือการกลับมาอีกครั้งในปี2026เนาะกับการเดินทางในเส้นทางดนตรีแชปเตอร์ใหม่ของ Telex นะคะคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนรอฟังกันอยู่ส่งท้ายให้ในช่วง Flex Recommended ชั่วโมงนี้เลยนะคะ
1: Flex Recommended Next Hour
0: ส่วนชั่วโมงหน้าก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวหยุดยาวฟังเพลงกันต่อดีกว่า

0: ไม่เหงาแน่นอนค่ะมีเพลงนี้นะคะช่วยไม่ได้จาก Your Boy TJ อยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนช่วยให้ทุกคนมีเพลงสนุกสนุกฟังกันต่อชั่วโมงหน้าลำปามจาก Boogie Lion featuring กับ Jeff Satter และความคิดจากสแตมอภิวัฒน์นะคะหลัง 1:00 นที่นี่เท่านั้น
1: Flex Flex Next Hour สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย IME Thailand
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

0: วันนี้หมดเวลาของเซนแล้วแต่ไม่ต้องเหงานะคะมี3เพลงนี้ฟังกันต่อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะหยุดยาวสำหรับสุดสัปดาห์นี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะพักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมว่าเสาร์อาทิตย์ก็มี FJ คอยอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนด้วยนะคะยังไงอย่าลืมค่ะทูนินกันเข้ามาที่ Flex 104.5 แล้วก็แอปพลิเคชัน Flex Connect วันนี้ FJ เซนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ
1: Sold out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: แปลทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online Flex Connect
1: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟสาเตอร์พีพีกริชและทอมไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
0: Flex 104.5

10เพลงฮิต45นาทีต้อนรับคืนวันศุกร์สิ้นเดือนของเรากันด้วยนะจ๊ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังคงใช้ชีวิตกันอยู่บนท้องถนนแน่นอนเพราะวันนี้บอกตรงๆเลยว่ารถเนี่ยติดเป็นพิเศษอยู่แล้วไม่เป็นไรครับให้เสียงของ FJ Copter แล้วก็เพลงเพราะๆที่ Flex 104.5 เนี่ยทำหน้าที่ดูแลทุกคนในค่ำคืนนี้นะจ๊ะวันนี้คัปเตอร์รายงานตัวครับปฏิบัติหน้าที่แทนพี่ต้นนะในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นสเตย์จูนกันเอาไว้ด้วยดูแลทุกคนยาวๆจนถึง5ทุ่มเลยครับและเมื่อสักครู่เลือกให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยกับเพลงพ่อเธอ Move On จากวงมีนเพราะฉะนั้นครับใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันของเรา Flex

0: เชื่อว่าชาวเฟล็กซ์หลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยโตมากับเพลงของ Playground ครับซึ่ง FJ Copter ก็เป็นหนึ่งในนั้นจำได้เลยว่าช่วงมัธยมเนี่ยเพลงมุมเพลง Soulmate เพลงปล่อยวางเพลงพวกนี้เนี่ยจะถูกเอามาฝึกเล่นแล้วก็เอามาใช้ตามเทศกาลดนตรีต่างๆของโรงเรียนฮะและตอนนี้ Playground กลับมาแล้วกับซิงเกิลนี้เลย18มนุษย์ทองคำจาก Playground เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับตัว MV เนี่ยมีความเป็น Playground มากๆเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามดูกันนะจ๊ะนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะ
1: Flex like Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ค่ำคืนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเพลงฮิตรอทุกคนอยู่อีกเพียบเลยครับเพราะฉะนั้น Stay Tune กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะและ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเพลงได้โปรดจากพี่แพรวคณิตกุลจักรวาลไหนจาก Jigsaw Story Featuring Monica ทุกคนเคยร้องไห้จากพี่ป้างนครินทร์

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: Flex Flex recommended this week.
1: My take.

ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: 10เพลงฮิตในชั่วโมงที่2ของเราครับและนี่คือเพลง Living Days จากปันเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในค่ำคืนนี้ครับแม้ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยปันจะยังไม่มาเพราะว่าหนุ่มปันยังบวชอยู่เวลาเล่นมุกแซวเนี่ยก็รู้นะว่าบาปแต่ว่าต้องขอโทษทุกคนจริงๆครับแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งศิลปินจริงๆที่อยากให้กลับมาเล่นสดให้พวกเราดูอีกเพราะว่าเพลงเพราะใช่อันดับหนึ่งเลยและที่สำคัญคือเวลาเล่นสดคือถึงมากๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอยากให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนนะครับได้ไปดูปันเล่นสดสักครั้งหนึ่งบอกเลยว่าขนลุกจริงๆครับเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมครับขอนเข้ามาได้นะผ่านทางแอปพลิเคชันของเรา Flex Connect เนาะพอพูดถึงเพลง Living Dead เนี่ยอยากพูดเรื่องนี้นิดนึงคือหลายๆคนเนี่ยยังใช้ชีวิตแบบไม่ move on อ่ะยังคงรอคอยเขาอยู่แม้จะรู้ว่าเขาไม่มีวันกลับมาแล้ว FJ Copter ขอแนะนำนะว่าอย่าไปรอเลยครับเราใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่ move on ได้ move on ครับแล้วสิ่งดีๆเนี่ยจะเข้ามาหาเราเองนะจ๊ะ ในชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยSold out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: เห็นคอมเมนต์แม่ๆของพิกซี่หลายคนเนี่ยคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันครับบอกว่าไม่พร้อมให้อิงโกโตเลยลูกแต่ว่านี่เป็นปรากฏการณ์มากเลยนะเพราะว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายแดนซ์เนี่ยไปเช็คเอลกันเนอริมทะเลจ้าละหวั่นเลยและนี่คือซิงเกิลล่าสุดของ3สาวพิกซี่ครับกับเพลง Shakeแนะนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้ครับปล่อยเพลงมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นตอนนี้ยอดวิวเกือบทะลุ4ล้านแล้วอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคัพเตอร์ก็เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะจ๊ะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ต้นชั่วโมงหน้าครับไม่ยินดีจากแซมแบล็ก New Season จากน้องนูนิวยินดีที่ได้รักจาก SDF รอทุกคนอยู่

0: ิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 Playing Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ทิ้งท้าย10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราด้วยเพลงนี้เลยครับ Your Silver จาก Cocktail Featuring พี่คิววงฟลูเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้นะเป็นหนึ่งเพลงที่ถูกรีเควสต์ขอเข้ามาเยอะมากๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเพราะฉะนั้น FJ Copter จัดให้เลยใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษก็อย่าลืมขอเข้ามาได้นะจ๊ะผ่านทางแอปพลิเคชันเนาะและในชั่วโมงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณด้วยกับโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำแล้วก็โดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับและเชื่อว่ากำลังจะ5 ทุ่มแล้วเนี่ยหลายคนก็คงจะถึงบ้านเตรียมตัวพักผ่อนกันแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยก็เตรียมตัวออกไปสังสรรค์พาร์ตี้กันแล้วเพราะว่านี่คือศุกร์สิ้นเดือนเนาะยังไงก็ตามแต่ใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยครับแต่อย่าลืมนะจ๊ะเมาไม่ขับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจาก FJ Counter นะจ๊ะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ื่อเถอะว่าการที่เราถูกค้นพบโดยใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขาจะคอยซัพพอร์ตเราคอยเติมกำลังใจให้เราคอยอยู่ข้างๆเราในวันที่เราทำอะไรบางอย่างมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากจริงๆครับเมื่อได้ถูกค้นพบและนี่คือเพลงเมื่อถูกค้นพบครับ Finally She Found จาก Free Hand อีกหนึ่งเพลงนะครับที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกันเลยเนาะ Flex Recommended Copter Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
1: Flex Flex recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆนะครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ในช่วงเวลาของ FJ Copter เนี่ยพี่ต้นปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับเราสองคนสลับเวลากันแต่วันอาทิตย์กลับมาเจอกับ FJ Copter ในช่วงบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นเช่นเคยครับ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่คำยินดีจากวงเคลียร์อยากอินเพลงรัก Season 5 Featuring No One Else ครับทราบแล้วเปลี่ยนจาก Bogie Lion ส่วนวันนี้ Copter ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: ารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
3: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 non-stop music.

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

10:45 Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์แฟมิลี่ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5